สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วนายทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมโดยมีการจัดพิธีต้อนรับที่มหาศาลาประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายสีได้มารอรับนายทรัมป์ขณะขบวนรถของเขาเดินทางมาถึงผู้นำทั้งสองยิ้มขณะพูดคุยและจับมือกันนายทรัมป์เดินบนพรมแดงและจับมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายไช่ฉีสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนขณะที่นายสีได้ทักทายนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีคลังนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมคณะมากับนายทรัมป์จากนั้นผู้นำทั้งสองได้เดินเข้าไปในอาคารเพื่อเริ่มการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสีของจีนกล่าวในคำกล่าวเปิดงานว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงเป็นสิ่งดีสำหรับโลกจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือและเสียประโยชน์จากการเผชิญหน้าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวขอบคุณนายสีสำหรับการต้อนรับโดยกล่าวว่าผมกับคุณรู้จักกันมานานแล้วอันที่จริงนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดของประเทศของเราทั้งสองเท่าที่เคยมีมาระหว่างประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนายทรัมป์และนายสีหารือกันเป็นเวลาประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาทีโดยการประชุมสิ้นสุดลงเวลา 12:40 นตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าหากจัดการปัญหาไต้หวันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ทวิภาคีก็จะสามารถดำรงเสถียรภาพในภาพรวมเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายสีเสริมว่าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมีรายงานว่าผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าเอกราชของไต้หวันไม่สอดคล้องกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดร่วมสำคัญที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากนี้สำนักข่าวซินหัวได้รายงานคำกล่าวของประธานาธิบดีสีที่เกี่ยวกับการค้าด้วยโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับสหรัฐโดยเนื้อแท้แล้วต่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีกล่าวว่าเมื่อเผชิญความเห็นต่างและการกระทบกระทั่งการเจรจาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงทางเดียว

0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งที่บริหารโดยบริษัท Eneos Holding ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วข้อมูลจากบริษัทติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติปานามาลำนี้ได้ข้ามช่องแคบไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นชื่ออิเดมิสึมารุก็ได้ข้ามช่องแคบฮอร์มุสเช่นกันหลังจากที่ช่องแคบดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยคาดว่าธนาคารขนาดใหญ่3แห่งของญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึงโคลดมิโทสซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รุ่นล้ำสมัยและพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพแอนโทรปิกจากสหรัฐแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าสถาบันการเงินทั้ง3แห่งได้แก่MUFG ธนาคารซูมิโตโมมิตซุยและธนาคารมิซูโฮหากแผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติธนาคารทั้ง3แห่งจะเป็นธนาคารแรกในญี่ปุ่นที่เข้าถึง AI รุ่นใหม่นี้ได้มีรายงานว่า AI รุ่นนี้มีความสามารถเป็นเลิศในการระบุช่องโหว่ในปฏิบัติการต่างๆและซอฟต์แวร์อื่นๆเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดีการนำ AI รุ่นนี้ไปใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบการเงินในสหรัฐมีบริษัทและองค์กรจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถใช้ AI รุ่นนี้ได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐหารือเกี่ยวกับ AI Claude Mitrosที่การประชุมในกรุงโตเกียวเมื่อต้นสัปดาห์นี้นางคาตายามะแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการรักษาแบบใหม่กำลังมอบความหวังให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในญี่ปุ่นซึ่งจะสามารถรับการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นครั้งแรกของโลกภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศในอีกไม่นานนี้ด้วยการใช้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตยาซูมิโตโมฟาร์มาของญี่ปุ่นคิดค้นอัมเชปริในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยใช้เนื้อเยื่อประสาทที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำหรือเซลล์ iPSการรักษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยมีผู้ป่วย7คนเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและบางคนมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหน่วยงานทางการแพทย์ได้ตัดสินใจให้ระบบประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมวิธีอัมเชปริโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งเดียวไว้ที่ประมาณ 55.3 ล้านเยนหรือ 11.3 ล้านบาทภาระของผู้ป่วยจะลดลงอย่างมากด้วยระบบที่จำกัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนบริษัทซูมิโตโมฟาร์มาคาดว่าจะเริ่มการรักษานี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมและคาดการว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ130คนต่อปีภายในปีงบประมาณ2578ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับการผลิตและจำหน่ายรีฮาร์ทซึ่งเป็นการรักษาด้วย IPS สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงรัฐบาลจะหารือกันต่อไปว่าจะให้ประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
2: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่11เกี่ยวกับการถามถึงสิ่งที่ต้องการว่ามีหรือไม
2: ่ถ คำตัวเอกของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะและพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำมาที่อาซากุสะกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านพักอาศัยทั้งสองกำลังดูร้านขายของที่ระลึกที่อยู่บนถนนนากามิเซซึ่งเป็นทางหลักเข้าสู่วัดเซนโซจิค่ะ
1: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่11กันครับ
3: この T シャツ見て忍者って書いてある。
4: あ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
4: すみません。お守りはありますか？
6: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム、お守りはお寺にあるよ。
7: お寺ですか？
4: 行きましょう。
1: มาดูความหมายที่ละบรรทัดครับ。
2: มีย่าพูดกับทำว่า
3: この T シャツ見て。
1: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ。
3: 忍者って書いてある。
1: เขียนว่า忍者。
2: ทำดูเสื้อยืดตัวนั้นแล้วพูดว่า
4: อ๋อ忍者。
1: โห忍者。
2: ทางพนักงานขายก็พูดกับทั้งสองคนว่า
5: いらっしゃいませ。
1: ยินดีต้อนรับค่ะ。
2: ทำถามว่า
4: すみませんお守りはありますか？
1: ขอโทษค่ะมีเครื่องรางไหมคะ
2: พนักงานขายตอบว่า
6: ちょっとここにはありませんね
1: คือที่นี่ไม่มีหรอกค่ะ
2: แล้วมีย่าก็พูดกับทำ
4: ดัมお守りはお寺にあるよ
1: ทำเครื่องรางมีที่วัดน่ะ
2: ทำถามทวนว่า
7: お寺ですか？
1: วัดหรือคะ
2: มีย่าแนะนำทำว่า
4: 行きましょ
1: う ไปกันเถอะ
2: คุณโคสิทธิ์คะเครื่องรางของญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโอมาโมรินะครับตามศาลเจ้าแล้ววัดมักจะมีครับเชื่อกันว่าจะนำพาโชคดีมาสู่เราหรือปัดเป่าโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับเครื่องรางชนิดที่ทำหานั้นมีลักษณะเป็นถุงเล็กๆครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือมีเครื่องรางไหมคะ
4: お守りはありますか？
1: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามได้ว่ามีสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่หรือไม่ครับมาเริ่มพิจารณาความหมายของสำนวนหลักกันนะครับคำว่า
8: お守り
1: แปลว่าเครื่องรางตามด้วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อมาคือ
8: あります
1: คือคำกริยา
8: ある
1: ซึ่งแปลว่ามีโดยอยู่ในรูป must จากนั้นก็เติมกะเข้าไปที่ท้ายประโยคแล้วขึ้นเสียงสูงก็จะเป็นคำถามครับต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อไปซื้อของและอยากถามว่าร้านนั้นมีของที่เรากำลังหาอยู่หรือไม่ก็ใส่คำช่วยวะต่อท้ายสิ่งที่ต้องการและนำ
8: ありますか？
1: ต่อท้ายเข้าไปอีกครับ
2: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
8: ありますか？お守りはありますか？
2: พูดกันได้คล่องไหมคะ
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีสิ่งที่ต้องการหรือไม
5: ่すみません地図はありますか？
4: はい、こちらです。
1: และนี่คือความหมายครับนักท่องเที่ยวถามว่า

0: すみません。地図はありますか？
1: ขอโทษครับมีแผนที่ไหมครับ
2: คำว่า
3: 地図
2: คือแผนที่เจ้าหน้าที่ต้อนรับตอบว่า
3: はい、こちらです。
1: ค่ะ、นี่ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ต้อนรับมอบแผนที่ให้ทันทีเลยครับถ้าไม่มีแผนที่ทางนั้นอาจจะไม่ตอบออกมาตรงๆว่าไม่มีค่ะ
3: ありません
2: คำตอบอาจจะฟังดูคลุมเครือครับอย่างเช่น
3: ちょっと
2: แปลตามตัวอักษรได้ว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อยนะครับและอาจจะบอกขอโทษด้วยสำนวน
3: すみません
1: ลองฟังแล้วพูดตามดูค่ะ
3: 地図はありますかすみません地図はありますか
2: ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ร้านขายของที่ระลึกกันไหมครับจะถามยังไงว่าที่นั่นมีพัดคลี่ไหมคำว่าพัดคลี่พูดว่า
3: เซนส์เซนส
2: ์ลองพูดดูโดยเริ่มด้วยซูมิมาเซงเชิญครับ
3: ซูมิมาเซงセンスはありますか？
2: ต่อไปลองถามดูว่ามีเสื้อยืดนินจาไหมคำว่าเสื้อยืดพูดว่า
3: T シャツ
2: การจะบอกว่าเป็นเสื้อยืดนินจาใช้คำช่วยโนและพูดว่าน
3: ินจาの T シャツนินจาの T シャツ
2: เชิญครับ
0: すみません。忍者の T シャツはありますか？
2: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานขายในบทสนทนาของเราพยายามจำให้ได้นะครับ
4: いらっしゃいませ
2: สำนวน
3: いらっしゃいませ
2: แปลว่ายินดีต้อนรับเป็นสำนวนประจำซึ่งเป็นคำพูดแรกสุดที่ทางร้านจะพูดกับลูกค้าที่เดินเข้าร้านค้าหรือร้านอาหารครับ
1: ลองฟังวิธีพูดหลายๆแบบดูนะคะ
5: いらっしゃいませ
6: いらっしゃいませ
7: いらっしゃいませ
2: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: この T シャツ見て忍者って書いてあるあ忍者
4: いらっしゃいませ
8: すみません。お守りはありますか？
9: ちょっとここにはありませんね。
8: ダム、お守りはお寺にあるよ。
10: お寺ですか？
8: 行きましょう。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
2: ต่อไปคือช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เราจะแนะนำอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวครับซึ่งเป็นฉากของบทสนทนาในบทเรียนนี้ครับอาซากุสะอยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนืองแน่นอยู่เสมอมีประตูคามินาริเป็นทางเข้าสู่วัดเซนโซจิที่ประตูมีโคมมหึมาสีแดงห้อยอยู่เห็นได้ชัดไม่มีทางพลาดแน่นอนครับมีถนนนากามิเซะทอดยาวต่อเนื่องจากตรงนั้นเข้าไป250เมตรสู่วิหารหลักเป็นถนนจับจ่ายซื้อของครับ
1: มีร้านค้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับที่สองฝั่งถนนมีของขายสารพันทั้งของที่ระลึกขนมและสิ่งอื่นๆอย่างเช่นข้าวเกรียบขนมนิงเงียวยากิซึ่งเป็นขนมแป้งปิ้งมีไส้ถั่วแดงบดแล้วก็จะได้เห็นทั้งเสื้อยืดพัดคลี่และตะเกียบด้วยนะครับ
1: โอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะ
2: ครับสุดถนนนากามิเซะมีวิหารหลักของวัดเซนโซจินอกจากนี้โตเกียวสกายทรีก็อยู่ในระยะที่เดินไปได้ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยว2ที่นี้ในวันเดียวครับก็หวังว่าท่านที่มาเที่ยวญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวชมแถวนั้นบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้นะครับ
1: แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีครับ